0: ่านกำลังรับฟังอยู่นี่เป็นวิทยุเอเชียซีรีส
1: ์ครับ
0: ขอเชิญท่านรับฟังข่าวเกี่ยวมันต่อไปจากเมียนไปและช่องต่าง
2: คนสะท้อนจากการยืนป้องพันธุ์เติร์นต่อเอเชียองค์การ
3: ค้าวิ่งแฝงพันหัวภาคใต้โควิดตำรวจต้องสองคนทึบทราบจากชิ้นข้างปุก8ปีและ7ปีในข้อหาฆาตกรรมองค์การค้าวิ่งรายงานว่าจ่ายค่าเสียหาย800ดอลลาร์สหรัฐแก่ทบทวนสายข้อหาที่ถูกตีเป็นเก็บของสายนั้น
2: ปัญหาสืบเนื่องจากอากาศ